ปนาเอตัมบวนปุจิสันวังเอลุลวังสัมวังนางริโตมุไรโนไคลวะดาตุญู